0: wow, God handsome. Oh my god. แล้วปลาหนูเป็นสักกี่เกี่ยว
1: Oh, my God.